0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าลูกช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมณีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเสียงเพลงใต้ลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับนาเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์กับนาท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ควังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึง0748120มอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันครับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับนะช่วงเรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงก้องฟันใจผู้ใจแรงงานกับนาไม้พิลมพรกับคนสู้ชีวิตก็ให้ความสุขจนเป็นก้องทุกท่าน

ครับท่านผู้ฟังคนเราถ้ามีชีวิตอยู่นี่ครับนะไม่ว่าจะจนจะรวยก็ต้องสู้กันต่อไปครับท่านผู้ฟังชีวิตครับท่านผู้ฟังต้องสู้ครับคนเรานี่ครับถ้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหามุ่งมั่นอดทนและพยายามดิ้นรนฟันฝ่าฝ่าฟันความยากลำบากเพื่อให้พ้นไปให้ได้ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นทัศนคติหรือบอกความคิดของการเป็นนักสู้ถึงแม้จะล้มเหลวมาบางก็ตามกับท่านผู้ฟังนะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยก็ยังคงลุกขึ้นมาไม่ครับเผื่อไรครับเผื่อเปล่าไม้หรือความอยู่รอดของตัวเองกับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมบอนครับนะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันข่าวรายการซ้ายไปนิดนึงครับนะระบบเชื่อมต่อกัดกองนิดนึงตอนนี้ก็ได้ดูแลแก้ไขเป็นทีเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆดีเจน้องนึงครับนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยซ้ายเล็กครับนะจากบ้านนำกระจายกับใครพี่ลงครุฑครับนะนี่ก็ฟังกันเป็นประจำประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยครองและก็คุณน้องไล่ครับนะใจที่ซ่องวันนี้คุณป้าใจดีครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคงครับนะส่วนใจที่สามล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะใจที่สุดท้ายช่วงนี้คุณน้องเศร้ามู่บ้านธนาดีครับนะไอเกียรติโตกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณครับถูกเสี่ยงถูกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่าโรคกัญชาถ้ากันนั่นครับนะมากันที่ทีมงานไปลงครุฑบ้านหำกระจายคุณน้องติ๋วครับไอ้เกียรติในนำงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับนะรักเธอที่สุดหมอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังเวลาคนหมอบสิ่งของพวงมาลัยให้นี่กลับท่านผู้ฟังนะถ้าคำนวณเป็นเงินไม่หมากใหม่เต่าไรกลับท่านผู้ฟังแต่ขาข้องนำใจนี่กลับท่านผู้ฟังประมาณขาไม่ได้ครับนะการหมอบสิ่งของหรือว่าของขวัญนี่ครับนะซึ่งถือว่าเป็นภาษากายครับที่แสดงออกถึงความใส่ใจความรักและความปรารถนาดีนี่ก็ช่วยสร้างความประทับใจและที่สำคัญนั้นก็คือกระตุ้นสร้างแห่งความสุขครับนะทำให้ผู้รับนี่ครับนะมีความรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและที่สำคัญนั้นก็คือมีพลังมีกำลังใจครับมาเลยสัมพันธ์กับหนังงานเพลงของคุณแหมพงศ์ศรีบรนุชหมอความสุขใจกับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วติมานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะครับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกระองและก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปช้างอำเภอเมืองสงขลาส่วนออกซ่องซี่6ตองอาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ที่อุตสมัยกาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี่จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กหรือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาถนนท่ามสมเด็จตำบลโครูปช้างอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ามครับนะท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายนี่ครับท่านผู้กังเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องของความแก่ครับท่านผู้กังไม่มีใครแล้วกับปรารถนาที่อยากได้แต่สุดท้ายต้องได้กันทุกคนความกรับงานเพลงก้องเอกชัยซีวิชัยพี่ลงครุฑไอเกียแนะนำเป็นก้ามาพี่

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางานเพลงของภูมินทร์อินทพันธ์ครับนะงานเพลงขี้เก่งอย่าลืมเขียนครับนี่เป็นข้อคิดสะกิดใจเป็นการเตือนใจครับนะถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังเคยอยู่บ้านนอกบ้านนานะกาวเมืองพอได้ดิบได้ดีนี่ครับท่านผู้ฟังอย่าลืม

0: ขอบคุณ
1: ครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อขอขอบคุณไปยังคุณพี่เศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและคุณพี่นุ่นครับนะอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เริ่มเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามานะมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโตกันเข้ามาได้ครับไม่เด็กนี้074812055ครับนะตอนนี้มามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณปาใจดีกับคุณปากองอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้เกียรติงานเพลงมอบพิเศษให้กับคุณพิโยปาคุณบ้านบางด้านและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาในนามงานเพลงของสายันนิรันดรครับนะอ่านเพลงรองเท้าหน้างองแล้วก็ต่อกันด้วยรักแท้แค่พี่ชายครับซ่องอ่านเพลงมอบความสุขให้กับจุกตุกตะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนะคุณป้าเจดีคุณป้าคงอยู่บ้านบางด้านให้เกแนะนำกันเข้ามาครับนะรักแท้แค่ผีใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินครับท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อก็เวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะบงอำเภอเมืองช่องกล้าครับ081ช้ามา7ที่ช่องซีอาตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันครับท่านผู้ฟังจำหน่ายเครื่องเทียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายให้เหลือครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้ฟังมีผ้ากาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือครับนะจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดครับจูน93 92 0 0 956ตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะหมอบความสุขงอการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานมาถึงร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงและกำจับกำจ้าบอกว่าคิดเช่นตายจุบจุบหน้าหน้านะหมอพายกับน้องตาลทีมงานหมอราชปัตรชงคราคุณน้องน้อยตลาดตันอาทิตย์ในเขตติดตะบานนครชงครานะและการกำจับกำจ้าบอกว่าใช่ก้อยตะลังด้วยความยินดีกับไม่กัดกองไม่กัดใจนะแนะนำงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเศร้าบานช่องส่วนงานเพลงที่ซ่องคล้องคุณแม่พงศรีวรนุชกับนะเรียกห้ารักอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังเรียก5หลักครับดังงานเพลงของคุณแม่พองซี่วรนุชหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับนาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะได้เกียรติโตกันเข้ามาครับนะครับท่านผู้ฟังมาหมอความสุขหมองานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อมาถึงคุณน้องสาวครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีครับนะบ้านน้ำกระจายวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของมนแคนกันคูนครับงานเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับนะมอบความสุขไงกับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจะไปกับรายงานเพลงของมนแกนแกนคูนครับคิดโทษทุกคนครับหรือว่าคิดถึงทุกคนนั่นเองครับนะก็คุณมากมากครับนะคุณหนองเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายเกียรติแนะนำกันเข้ามาเช่นเดียวกันครับท่านผู้กังคิดถึงคิดถึงท่านผู้กังทุกท่านครับนะวันนี้ไม่ได้จัดรายการนี่ครับนะก็คิดถึงครับท่านผู้กังวันนี้ได้จัดก็ได้ชื่อท่านปั้นกันทางโทรศัพท์ได้คุยกันถึงแม้จะไม่มาก็มีความรู้สึกสดชื่นมีพลังมีกำลังใจครับนะท่านผู้กังโทรกันเข้ามาไม่ว่าจะแนะนำงานเพลงหรืออำนวยอวยพรนะหรือว่าตักไทยกันเข้ามาถือว่าเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะกลับเอาเป็นว่าท่านผู้กังเชิญจบเพลงไหนเพื่อที่จะมองไว้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลขนี้กับ074810055ขอบคุณไปยังคุณนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคล้าครับนาที่ได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาโอ้ชมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อู่ชมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้กับทิวสมัยกาเจวิตบ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องคลาที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งสู้ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายถืออ้ำยังยลอแม็กซ์ช่องคลาถนนจ้ำ10เมตรกับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาครับศูนย์9ช่อง55จ้ำบก3ตันผู้กังโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริหารอนุยหนองอ้ำครับนะตันผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับตังรันกันสักนิดถึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอารานยินดีกับนามีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณปีเศร้าอยู่ที่อำเภอสิงห์นานครครับนะแนะนำงานเพลงก้องเมืองมนสมบัติเจริญครับงานเพลงเก็บเงินแต่งงานและก็ต่อกันโดยเพลงที่ส่องก้องเซ็กซักผู้กันทองครับนะไม่ตายจะกลับมาแต่งกับอีกช่วงงานเพลงมอความสุขให้กับทุกๆฝ่า

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเตยนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังปลายาเนี่ยครับนะหรือว่าเมียนี่กับใจชีวิตคู่อยู่กันมายาวนานครับท่านผู้ฟังบางครั้งและหลายครั้งนี่ครับนะก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาเหมือนลิ้นกับควันนี่ครับนะเราพยายามเรียกเลี้ยงเร็วบางทีกับลิ้นไปก็ย้ำเอาควันได้ว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะเล็กๆน้อยๆก็อาภัยกันไปกันไปครับนะนำใจเมียครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยอดหลักสลักใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ปานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-3574-45ตัวไปได้ครับนั่นสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันจำหน่ายครับเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรครับนะไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซีกาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับท่านผู้ฟังอุปกรณ์ตัดเย็บครับนะมีกับผ้ากาวผ้าจับเนยและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปครับนะมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรหันจังขี้มือกับนาจายในการประดิษฐ์ก็มีอีกมากมายให้เลือกเห็นกันมากับมาที่ร้านแช่งวันครับทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทบุรีร้อยยี่สิบเจ็ดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าสามเก่าสองศูนย์ศูนย์เก่าห้าหกครับนะตัวไปได้ครับครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเชียงไทยๆก่อนหน้านี้เหล็กเกี่ยวใจนี่ครับนะคุณน้องตาลอยู่ที่ไหนมอราชพัฒน์สงขลาบอกว่าตัวไรใจไม่หลับครับนะจริงๆแล้วผมก็หลับถูกเสียงถูกสายครับนะแต่ว่าป้าเอิญโทรตรงกันนะตรงก็ไปก็ไปนะท่านผู้ฟังที่โทรไม่ติดไม่ได้หลับในโทรกันเข้ามาไม่ก็แล้วกันนะครับนะกับผมกราบก็ไปท่านผู้ฟังนะน้องตาลวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงกองพ้นธนาสุนทรเจ้ายิ่งลูกถุงครับนะเหลือกาบอกกำจับกำจ่าเป็นพิเศษอย่าลืมหมอไม้กับล่วงจำนานท่านผู้อุโสคุณหนองตาลนะเหลือกาหมอไม้กับทีมงานหมอราชพัฒน์ทรงราบคุณผู้ควังที่ควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะคุณหนองตาลไม่ขัดกองไม่ขัดใจครับนะจึงในหมอไม่ได้กับผมยินดีนะที่จะหมอไม้กับนะเพื่อให้มีความสุขกันทุกๆคนครับคว้างครับนะงานเพลงตอนนี้เธออยู่ไหนครับเจ้าหญิงอยู่ถึงคนขนาดสุดตอนและงานเพลงที่สองของคน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังผู้ชายคนไหนได้ยินคำนี้หรือประโยคนี้แล้วใบใจกับนะให้พี่คนเดียวไม่ให้คนอื่นไม่ให้ใครอีกแล้วกับนะนี่ก็ยืนยันในคำมั่นใจกับว่าให้พี่คนเดียวประโยคหรือคำว่าให้พี่คนเดียวนี่ครับนะซึ่งถือว่าเป็นการมอบกับมอบไปไล่กับมอบสิ่งของความรู้สึกสิทธิพิเศษกับหรือแม้แต่ความรักให้แก่บุคคลที่เรียกว่าพี่ครับเพียงคนเดียวเท่านั้นครับนี่ก็โดยไม่แบ่งปันหรือหมอไม้คนอื่นอีกแล้วครับนะฟังแล้วบายใจครับนะขอบคุณมากมากคุณน้องตาลและทีมงานหมอราชภัฏจงกล้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะอุตสมัยกาชวิตบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ครับระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้บ้านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการกับสันพกวังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู่นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ช่องคล้าครับสันพกวังที่นี้จำได้ครับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านพระกวางป้ายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่นี่ครับนาในส่วนนี้ป้าไอฟีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางโยโลแม็กซ์สงขาถนนจ้ำชิบเม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขาส่วนเก่าอกเก่าสงาหาชามอกซ้ำโทรไปสอบถามไร่ละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่อยหนองอ้ำครับนะท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางอารันกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางไร่การเพลินใจไปกับวิทยาทางอารัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังคนเรานี้ออกจากบ้านไปทำงานหรือไปเรียนหนังสืออยู่ที่ไกลๆนี่ครับนะมีความห่วงใยคิดถึงบ้านครับบางครั้งมันก็เงาวาเวเหมือนกันครับท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักหลักยีดีกันนี่ครับก็ต้องส่งความรู้สึกดีๆครับนะเผื่อเติมพลังให้เขาก้าวผ่านนะช่วงเวลาที่ลำบากอย่าลำที่ยากลำบากไปด้วยครับนะเพื่อให้เขามีพลังมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะไม่หวั่นไหวจบไปกับการเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยกับนะกับการเพลงข้อใจกันหนาวครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรยงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัด081357445โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเห็นกันประเภทสินค้าตัวไปครับนะมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือกับใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเห็นกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองช่องข้าชุ่นกาวซ้ำกาวช่องชุ่นชุ่นกาวฮ่าฮกครับนะโทรไปได้กว้างเพลงกันต่อย้ายโรคกัญชาตากันนานเวลาเลื่อไม่มากับนะกว้างงานเพลงก้องนุ่มแค้นใส่ไล่มังกรกับพรสักสองแสงรักกัน

คนเราเนี่ยกับคนเราบันเรือตรักกันด้วยใจความรักมันบริสุทธิ์กับท่านผู้ฟังและมันคงโดยไม่ตั้งอยู่เบอร์นั้นใครภายนอกเอิ้นใครภายนอกคือ

เป็นเพลงที่สองรองจากเพลงแรกที่ลุงคำปันผิวขำชื่อนักร้องชื่อก้องหรืออาจารย์ปองปรีดานะครับคนขอนแก่นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พาไปชมธรรมชาติเมืองเชียงใหม่ครูปองปรีดานั้นก็ท่านก็เคยเป็นนักมวยกันมาก่อนนะครับมาจากขอนแก่นเลิกชกมวยก็ร้องเพลงและเป็นหนึ่งในสี่ของฐานเสือวงจุฬารัตน์ในอดีตนะครับจากพรพิลมทูลทองใจปองปรีดาและก็มาที่หลังชายเมืองสิงห์นี่ก็เป็นนักร้องที่เขียนเพลงโดยเฉพาะเพลงชมธรรมชาติอย่างสาวฝั่งโขงนี่มาเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่นักร้องลูกทุ่งหลายคนนะครับนำบรรยากาศของเวียงพิงมาไม่ว่าจะเป็นนิราศเวียงพิงของครูทูลทองใจมนเมืองเหนือของครูสมยศทัศพันธ์ในยุคนั้นก็จะต้องมาเชียงใหม่ละดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตาน้ำล้ำค่านครพิงแน่นอนนะครับเวียงพิงนครพิงนี่ก็คือกันนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็เด็กวัยรุ่นมันก็เปลี่ยนเป็นจากดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าก็เป็นดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเผาป่ามันเผากันได้จริงๆนี่ทางใดก็แสนดำป่าไวรกาลนครพิงค์นะครับเพราะว่ามีหมอกควันจากการเผาป่ากันมากมายหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่มีท้องฟ้าในสายตาเรามีแต่ควันไฟก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสองเพลงแรกจากเกาะยอขอเข้ามายังติดค้างงานเพลงน้ำตาเมียหลวงน้ำตาเมียน้อยหรือไม่น้ำตาเมียหลวงและก็น้ำตาผัวนะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังพร้อมกับสายที่สองจากซอสมิงไพรแนะนำเข้ามาไม่ไกลไม่ไกลกับเพลงดังในอดีตของสายันสัญญาพร้อมทั้งสุนารีราชสีมาสายที่3ก็ติดค้างงานเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานของวันพระธรรมสวนะนะครับก็อยากจะฟังดาวลูกไก่ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่ขัดใจกันในมิตรรักนักฟังเพลงเก่าที่มาจากสถิงหม้อหมู่3ก็เพลงของกังวานไพรลูกเพชรเมากันมา3พุ่นหานเพลงโทรมาที่0843002556 0943563991นะครับตามรับฟังกัน2ชั่วโมงโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569อากาศก็สบายสบายนะครับไม่ร้อนไม่มีฝนเพราะบ้านเราฝน8แดด4ไม่ร้อนก็ฝนก็ว่ากันไปแต่วันนี้ก็ยาวกันไปจนถึง2ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับก็เรียกว่าคุยกันไปจัดกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ข่าวที่นั่นแหละรถไฟไปชนรถเมล์เข้านะก็ตายกันไป8ศพนะก็บาดเจ็บอีก30นี่ก็เป็นข่าวใหญ่กันประจำนะผมก็ไปแจ้งความกันแล้วล่ะก็คือใครล่ะก็มีทั้งพนักงานขับรถพนักงานให้สัญญาณรถและก็เผลอๆได้ไปแจ้งตำรวจด้วยเนี่ยไม่มีช่วยดูแลการจราจรส่วนที่หนักหน่อยก็คือแจ้งความกับพนักงานขับรถจักรพ่วงตู้สินค้าเนี่ยประมาทและยังสำคัญก็มีสารเสพติดนะครับจบข่าวถ้ามีสารเสพติดนี่ก็จบและพร้อมทั้งไม่มีใบอนุญาตให้ขับรถหัวรถจักรนะมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสมัยนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นก็อะไรล่ะนี่นะฮะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็บอกว่าไม่ได้อำนวยความสะดวกในเขตที่ห้ามจอดมีเส้นผ่าหมากไว้แล้วเหตุเกิดกันเมื่อวานซืนนะครับบริเวณแยกอโศกแยกอโศกนั้นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับถนนพาดรถไฟตรงนั้นมันจราจรมันคับข้างจริงๆนะฮะรถไฟก็ต้องหยุดให้รถบนถนนหลวงผ่านไปก่อนมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับที่ตลาดเขาเรียกตลาดอะไรอะที่มากันทางแม่กลองเนี่ยรถไฟผ่านช้าๆนะครับแม่ค้าแม่ขายก็ต้องยกไอ้ผ้าใบกันแดดออกนะฮะเรียกว่าโปลงฝรั่งคนจงคนจีนอะไรก็ต้องมาจับภาพถ่ายกันนะฮะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ตั้งข้อหากันนะส่วนผู้ที่ตายแสดงความเสียใจด้วยนะครับยังบาดเจ็บอีก30กันทีเดียวสงขลานี่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุรถไฟจำได้เมื่อตอนเล็กๆนี่ที่บางดานที่นนพาดบางดานนะครับรถชนกับวันฮารีลายอนี่พี่น้องชาวมุสลิมมาเที่ยวสมิลาก็โดนรถไฟตายอึ้งกันนะครับในสมัยนู้นนะรถไฟวิ่งอยู่สงขลานะครับเอาละครับมาเข้าบรรยากาศของเพลงเก่าเราชอบดีกว่าแต่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สนะสำหรับผู้ที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่บนทางหลวงนะครับทางเลี้ยวทางโค้งทางแคบทางแยกอันตรายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้สมหมายคาเซอร์วิสบางดันสงขลาลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันน้ำตาผัวกับน้ำตาเมียน้อยนี่ใครหยดกันก่อนพองศรีสุรพลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นครูนานของครูสุรพลเป็นผู้ประพันธ์ให้พองศรีขับร้องกันก่อนนะครับน้ำตาเมียหลวงและก็มาน้ำตาผัวนะครับในเรื่องราวของละครเพลงก็บนเวทีก็ต้องมีนะฮะเพราะว่าน้ำตาเมียหลวงนี่เป็นละครเพลงโศกเศร้าในยุคนั้นจะเพราะว่ายังไงต้องทำเป็นรีวิวภายใน3นาทีนี่เนี่ยเรียกน้ำตาได้เลยนะครับแล้วครับฟังน้ำตาเมียหลวงกันก่อนดีกว่าครับน้ำตาที่มีค่าแสนแพงน้ำตาเมียหลวงพองศรีมาก่อนและครูสุรพลก็ตามมาด้วยน้ำตาผัวจะเป็นอย่างไรขอบใจไปทางอย.ครับ

กับคุณสุนารีราชสีมานะครับตามคำขอของทางด้านบ่อยางสงขลาสอสมิงไพรก็ขอเพลงกันมาจัดกันไปกับทางสาวเหนือรักจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะอ้อสาวเหนือรักจริงขาดเธอขาดใจของสยันสัญญาก็ฟังผ่านกันไปสุนารีสักครู่นี้ก็นี่ก็อยู่กับลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะที่เลิกล้างลากับผู้ใหญ่ต่อพนุมาตรอังกีนันส่วนเบาเตอร์นั้นก็เลิกกันแล้วนี้ปัจจุบันนี้ก็สุขกลุกอยู่กับสามนางก็คืออภพรนครสวรรค์รวมทั้งทางด้านภรรยาของยุ้ยของนุ้ยนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็ก็ยังไม่เป็นข่าวเป็นคราวเพราะว่ายังมีความสุขอยู่กับการทำงานนะฮะอย่างไรก็ตามครับก็ฟังเพลงกันไปจนถึง1 ทุ่มแล้วนะสำหรับของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 พระกับพรานดาวลูกไก่เนี่ยพระยามันพระยกมาวันนี้นะครับแม่ค้าแม่ขายอยากกินรักลงว่าวสายล่าสุดนั้นก็มาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็เพลงของ3เพลงนะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็มาสู่ผู้สนับสนุนรายการกันบ้างนะกับสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ร่วมกับรุ่งเรืองอลยนโรงไม้พนาพันธ์สำหรับสมัยคาสวิตนั้นบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดพร้อมทั้งบริการเป็นกันเองนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนสำคัญที่สุดนะในด้านการสัญจรช่วงพลบค่ำนี่ตรงนี้ก็5 โมงกับ 38 นาทีขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลา0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอลยนต์นะครับก็บริการอยู่ใกล้ๆกับสมหมายคาสวิทนะครับสำหรับอะไหล่รถยนต์เชิญที่รุ่งเรืองอลยนต์จำหน่ายมากมายครับอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นะครับก็เรียกว่าสมหมายกับพันธมิตรรุ่งเรืองอลยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์ด้วยนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะกลางวันใครลูกเพชรจากหมู่3สติงหม้อลงพร้อมส่วนตรงนี้ก็ฟังบ้านปลายนากันก่อนนะครับสำหรับเพลงที่ยกยอดมาไว้วันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรฟังดาวลูกไก่ภาค1-2ริมแกรนาดรากับพรานวันพระอย่าเว้นครับจากบ้านปลายนาสิงห์นครสงขลา

ก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเชียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขได้

ารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ่ยตอนแจ้งต้อง

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชานไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

เจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อน

ถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้ง

เพื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปฟังลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตบนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

จ้ากรอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักคลั่นหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เพลงดังในอดีตของกังวานไพรลูกเพชรนะครับเป็นเพลงที่อาจารย์วินัยแก้วเหนือครูเพลงจังหวัดราชบุรีเป็นผู้เขียนให้นั่นก็คือเพลงแม่ค้าแม่ขายนี่โด่งดังกันจริงๆเพราะยุคนั้นก็เป็นยุคของรำวงรอบเหมาของเรืออวนลากอวนล้อมอวนดำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นกำลังเศรษฐกิจกำลังดีทางประมงนะครับหารฤดูร้อนสมัยก่อนหรือว่าจะเป็นอานที่เรียกว่าเป็นอานวัดอานวากังวานไพรลูกเพชรนี่ในนามของคณะศิษย์สุรพลนี่โด่งดังมากับเพลงที่ชื่อว่าวอนผีพ่อนี่สุรพลเสียชีวิตนะครับกังวานไพรก็มีเพลงบูชาครูเพลงวอนผีพ่อจากครูจิ๋วประจิตเขียนใส่ใบเสนีมานะครับอาจารย์วินัยแก้วเหนือก็ยังมีเพลงว่าอกลูกจ้างวาสนาชาวดินแต่มาเขียนแม่ค้าแม่ขายให้กับกังวานไพรลูกเพชรนี่แม่เรียกว่าหน้ารำวงสมัยก่อนนั่นก็ไม่ว่าจะกำแพงศิลป์หัวไซหรือว่าจะเป็นนวลอนงอ่อนอนงต่างๆเหล่านี้นะหาดใหญ่นี่ก็รอบเหมากันเลยทีเดียวนะครับในยุค2514-15-16นะครับเป็นยุคทองของกังวานไพรลูกเพชรนักร้องที่มีผลงานกันในยุคอยากดังนะเพลงอยากดังนั่นก็เป็นเพลงเอกเพลงเด่นเพลงดังเพลงเปิดตัวกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องราวของลูกเพชรอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาจากหมู่สามสถิงหม้อลงพร้อมนี่ก็เป็นเพลงลมว่าวอยากกินรักนะลมว่าวก็เป็นผู้นานของเพื่อนซีของอาจารย์กังวานไพรก็คือครูชาตรีศรีชนนะครับเขียนเพลงให้เพื่อนรักของเขามีเพลงอยากกินรักลมว่าวแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะที่กังวานไพรว่าจะรับแล้วแต่ก็ไปโด่งดังกับเพลงอยากดังเสียก่อนนะอีกเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่ชาตรีศรีชนเขียนตั้งเอาไว้แล้วนะเมื่อเพื่อนไม่ร้องก็เขาก็ร้องเองแต่ก็เปลี่ยนเนื้อกันนิดหน่อยนะจากกังวานไพรเป็นกังวานไกลกังวานไกลนั่นแหละก็กลายเป็นเพลงที่ชาตรีขับร้องในยุคที่2กันนะครับนะถ้าจริงแล้วชาตรีที่สุดก็อยู่กับวงของศรีนวลสมบัติเจริญกันมาก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวครูเพลงอีกฝากหนึ่งของอ่าวไทยก็คือจังหวัดชลบุรีกับเมืองเพชรก็ไม่ไกลไม่ไกลกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณฟังฟังอยู่หมู่3จะทิ้งหม้อขอเข้ามาแล้วก็จัดกันให้จัดกันไปนะก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2พร้อมกันอยู่ตรงนี้เพลงดีๆยังไปอยู่กันถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์รงไม้พนาพันธ์รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมานะครับสาริกาหน้ามนลืมเสียเถิดจ้างก็ไม่รักของระพินปูไทยส่วนสายที่2จากน้องริมคลองก็เหมาเข้ามาอีก4เพลงนะครับสยันสัญญายอดรักสลักใจนะเรียกว่าสิงเหนือเสือสุพรรณปะทะกันและก็ยังมีหน่อยเห็นใจสาริกาแล้วก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ควนดินนะฮะบ้านอำเภอปาพยูนพัทลุงกับชายเมืองสิงห์ชะทิงนองนอยเป็นยุคสุดท้ายของชายเมืองสิงห์กันละเอาละครับมาฟังเพลงตามคำขอกันก่อนหรือคุณจะขอมาเวลาพอมีนะครับ0843002556 0943563991นะครับกับเมืองมนสมบัติเจริญน้องชายบุญธรรมให้ใช้นามสกุลเหมือนหัวหน้าวงก็คือครูสุรพลคำว่าสมบัติเจริญนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวคนนี้เขาโด่งดังมากับเถิดเรียมกลับเถิดเรียมจ๋าแต่ตรงนี้มาสาลิกาหน้ามน
ผ่องศรีเพลงที่2ระพินภูไทยก็เป็นเพลงตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ดังกับเพลงของครูฉลองผู้สว่างบันได3ขั้นอีก1ท่านนะครับสำหรับระพินภูไทยนักร้องดังในยุค2514-15-16คำสั่งคุณหมอปีวอกหลอกพี่และก็ลาก่อนความโกหกครูฉลองผู้สว่างมีลูกศิษย์โด่งดังหลายคนนะครับเป็นบันได3ขั้นที่เรียกว่าพากันไปสู่นักร้องดังแต่ความดังของระพินภูไทยนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับจุดพลุขึ้นฟ้าสว่างไสวลุ่งโรจน์แต่ก็อยู่ไม่นานนะฮะกลับมาโรยราและก็กลายเป็นนักร้องที่อาภัพทั้งญาติมิตรแฟนเพลงในวันที่เขาสิ้นใจนั้นก็น่าสงสารช่างกะไลขอบคุณติดตามรับฟังกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับน้องริมคลองสำโรงก็ฟังอยู่กับทางวิทยาเรดิโอ 88.75 นะครับคุณขอมาจัดให้พร้อมทางคุณสนควรดินก็ฟังกันอยู่เช่นเดียวกันในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลาครับสำหรับฮานซ่อมเครื่องยนต์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาวเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาวเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้หรือว่าจะปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์รถเสียตรงไหนอย่างไรนะครับสมัยคาสวิตช่วยได้นะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556บริการกันอยู่ที่ข้าง 7-11 บ้านบางดานกับลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องมีแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีกันหลายยี่ห้อนะครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานเช่นเดียวกันถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับขอบคุณมายังริมคลองสำโรงนะครับน้องก็บอกว่าต้องตะวันรับฟ้าและก็ทางด้านสุนารีราชสีมาพร้อมทั้งยอดรักสลักใจและก็หน่อยนวรัตน์นะครับสีปูนานเพลงฟังเพลงแรกกันก่อนครับตะวันรับฟ้าเข้ากับบรรยากาศกันพอดีนะครับตรงนี้มอบไปกับทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

นายนวรัตน์นะครับนักร้องสาวในยุคร่วมสมัยก็มาร้องเพลงแก้ของทางด้านอาจารย์ยอดรักสลักใจนั่นก็คือเพลงที่ครูไวพจน์ร้องกันไว้ก่อนและเป็นผู้ประพันธ์เองนะครับสำหรับสาลิการายรังก็เหมือนกับชีวิตของนักแสดงนักดนตรีที่หล่อนเล่พเนจรไปแสดงความสุขให้กับพี่น้องทั่วทุกภาคนะเหมือนกับวงดนตรีของครูไวพจน์นะก็พอลุ่งสางหรือแสดงเต็มที่แล้วก็ต้องลาจากไปที่อื่นแดดอ่อนๆพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆก็จะต้องลากันไปอีกสำหรับชีวิตของผู้ที่ขายเสียงนะฮะไปโชว์ที่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกก็จะต้องมีวันพบวันจากวันลาก็เหมือนชีวิตสาลิการายรังนะครับครูไวพจน์เป็นผู้ประพันธ์ให้ยอดรักสลักใจเป็นผู้ขับร้องในทางด้านของในเรียกว่าเวอร์ชั่น2ส่วนครูไวพจน์เองก็เพลงแรกก็เช่นเดียวกันนะครับ3ปีที่ไรนางนี่ก็เป็นผู้ดานของอาจารย์ชัชนะบุญนาโชติอาจารย์ของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับกับร้องอายุแรกๆนี่เรามาเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ขอบคุณไปยังน้องริมคลองครับฟังกัน4เพลงยาวๆรวดๆกันก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยขาสุวิทย์และพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357อันละครับคุณยังคุณสนควรดินนะครับฟังอยู่ที่อำเภอปากพยูนนะครับคลื่นนี้เสียงนี้รายการนี้ไปกันถึงโดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ www.vr8875.com นี้ก็ไปไกลทั่วโลกรับฟังกันได้ตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งส่วนคนดินแนะนำเข้ามาอยากจะฟังเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองนะครับศิลปินแห่งชาติในเพลงชะทิ้งน้องหน่อยซึ่งก็เป็นเพลงยุคทายๆกันแล้วล่ะในยุคนั้นนะครับก็จะมีนักร้องหญิงซึ่งก็อยู่กับวงดนตรีของชายเมืองสิงห์กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องที่อยู่ในเพลงนี้ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นยุคที่ชายเมืองสิงห์

นักร้องดังๆหลายคนทีเดียวนะฮะดาวตลกก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดูดอกกระโดดนี่ก็เคยอยู่วงจุฬาทิพย์ของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองโดยเฉพาะหนุ่มเมืองไพรแน่นอนที่สุดนะครับมาฟังเพลงที่บอกถึงยุคสมัยของอาจารย์ชายเมืองสิงห์นะครับชะทิ้งนองหน่อยนี่ก็เป็นเพลงที่มีทั้งบินอายของเพลงลูกทุ่งแท้ๆและก็ยังเป็นเพลงพื้นบ้านผสมผสานกันนะครับกับราชาเพลงพันทางนะขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับ